ตั้งขมิ้นจ้าขมายจัดสมศตั้งต่อคลังนักเกขมายยังไงพดขมาเจียด